0: พูดมันก็ไม่ฟังแค่เป็นการเอาแข่งกันก็ได้ครับ
1: ที่เรื่องก็ถึงนี้ก็เป็น